ยะเกเกเมเกลกาอิเกโกมเกยันติงอะตุเมดวยโกอะยะโกนราจีระเรียงบีตะจาดุเรียงนำพลโกอะดากิจี